0: จใจเด็กมิงว่าอยากกันองรัวรักน้องแม่ใจ
1: กระเด็กบานๆน้องกระเด็กบานๆอยากให้พี่รัวหลักนะหมอ